จะรู้จริงแค่ผมไม่บอกว่าปานูเซ่แม่มันเป็นอบาสุชจินาบีเดียเอ็นชิสเตอร์เดนอสเฮ้ที่ดิสนุคอนทริบิชั่น